สวัสดีสวัสดีสวัสดี Good morning Good morning พ่อแม่พี่น้องขนอยอยู่ทั้งบ้านเท่านี้อยู่ทั้ง Facebook ครับหลุดครับล่างฟังได้สบายสบายและอย่างนี้ especially ขอใจลูกวินเดียวหลายๆคนแชร์ให้ทั่วโลกทั่วประเทศลาวทั่วบอนฟังวิทยุแผ่ภาษาลาวเฮาเนาะ What have to tell yes yes วิทยุแผ่ภาษาลาวขนอยจากนะจากทรอนโตเฮาเด้ออามคันสิว่าทั้งเมืองลาวเนาะลูกบนเดียวเป็นกลางคืนเป็นกลางคืนและทั้งพี่มันเป็นตอนเช้า10โมง10โมงในระยะนี้มัน10โมงว่าได้10โมงว่า10โมงกับ7นาที so yes ขน้อย10โมง5อันนั้น10โมง51ก็แต่ว่ามื้อนี้ขน้อยสิออกก่อนเด้อสิออกก่อนมันเช้านาทีฮอดอันฮอด11เพราะว่าขน้อยสิไปปงศพแม่เฒ่าแม่ตู่เพิ่นอายุอัน90 95ปีอ๋อ95กับ93นี่แหละขน้อยย่าเพราะว่าหูเพิ่นดีเนาะก็เลยว่าสิได้ไปเด้อขน้อยเด้อขน้อยสิบ่อยู่ฮอดเต็มสมองมีแต่ไปกับไปโอ้ยจะเสร็จแน่ๆขน้อยเนี่ยเฮ็ดนําสังคมเฮาเนาะการเจ็บกันตายว่าสิว่ากันตายซะภาษาลาวว่าต้องสื่อว่าตรงๆเนาะเฮาต้องอันให้ความอบอุ่นกันให้ความอบกันแต่ขน้อยบ่มีเวลาไปเฮือนเพิ่นก็เลยสิไป funeral home จังซั่นนะสิไปอันนั้นเพิ่น so yes wowHey, bro, fun. Why don't you come yesterday? You didn't come yesterday. It was somebody from Montreal, too. When came my picnic festival, it was a lot of people, crazy place. Women crazy, they're crazy. So, Peng and your song going to be next one, okay? Talk by the brother. So, it's a lot of fun, a lot of music, a lot of food, outdoor, indoor. That was Pinong Hauga. Pinong Hauga, you know why? Kun Lao, Kunoi, Pun...มีน้ำติดน้ำใจที่เผาหามเนี่ยเพิ่นบ่ให้เฮ็ดเพิ่นก็บ่เฮ็ดอันนี้ก็ปุ้มลุ้มกันปุ้มลุ้มกันแม่งเข้าใจเนาะปฏิบัติระเบียบวินัยก็แม่งภาษาลาวเนาะว่า it was the best พี่น้องเฮาคําก็หน่อย came from different everywhere across Canada I would say that some of them from the states too it was a lot of fun whyThe music was so, my goodness, I can't even sit down. I was so tired, but no choice. My heart said, just get up, dance. So that's why I have to get up and dance. Sang san na khanoi, muon, muon, te muon, wow, wow. Leka khanoi, oi, tang na, no, tang na, khong wa lao, Toronto. Khanoi, kho khob jai thuk, thuk thaan, thuk, thuk ongkar jat tang, talabon. Ti wa phun ma support.A lot of donation to Khanoi Phun Boli Jaak Lai Tela Bon Tela Bon Tela Organization Thuk Bon Thuk Bon Lai Lai Khob Jai Lai Lai Khob Jai Lai Lai Khanoi Phum Jai Phum

อันก็เลยบริโยบริยังขนมบริโยนักพุนสอยพุนสอยเนาะพุนสอยเห็นนะก็เลยขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายๆขอบใจอันบริยังขนมผู้พี่น้องอะไรเนาะพุนสิมาขายเขืองแต่ว่าพุนมาอันจัดก่อนจัดตั้งก่อนจัดแต่งก่อนแต่ละพุนก็มาสอยเฮ้าอันนี้ขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆ so yesterday คือกันเนาะขนมเนาะไปขนมกับไปถ่ายวิดีโอไลฟ์จะให้พี่น้องเห็นขอบใจได้ยกเด้อบอยผลก้าวคงกินให้ซะด้วยบ่จักขัวมีใจยังอันหนึ่งก็บ่ได้เบิ่งขอบใจน้องหลายๆขอบใจได้ยกyou so you are the best เอาคงกินให้กินให้กินแซ่บแซ่บกินหลายกินหลายคือจริงก็บ่ได้กินหลายคนมันยุ่งหลายตอนนั้นแล้วก็นึ่งมาพวกเฮากับพวกกันน้อยออร์แกไนซ์แดนซ์ไลน์แดนซ์นะบ่แม่นไลน์แดนซ์เพิ่นยังเซิ่งเนาะภาษาลาวเพิ่นเซิ่งแต่น้องมาอันแต่นอกI mean sorry แต่นอกมาเข้ามาในแล้วก็เซิ่งมวนๆหลายเลยก็หลังจากนั่งก็เต้นปัสลบก็งามอยู่แต่ว่าเขาบ่มีวิดีโอเถื่อเขาบ่มีเวลาถ่ายเพราะเฮาไปฟ้อนเนาะเฮาเป็นนักแสดงก็นั่นก็เลยแล้วเล่นออนคนสคอปี้จากอันผู้ใดที่ว่าเพิ่นถ่ายวิดีโอเลยเพิ่นออกหั่นน่ะแต่เดี๋ยวนี้คนบ่ทันมีเด้อบ่ทันเห็นเถื่อso gonna be maybe cup a day ผู้ใดก็ VC อยู่เนาะละหยานี่เป็นหยังอ่ะอันนี้ก็แม่นสำคัญเด้อขน่อยว้าวอันนี้ปุ่มลุ่มกันหักแพงกันหลายคนลาวเฮาคนสิเว้าไปใส่เนาะมีของกินนี่ก็ซอยกันกินโอ้ยไปซื้อผักซื้อหมี่สดอีกบักหลายๆขน่อยกินอันนั้นอีก let's see กินน้ำอีกบ่แม่นน้ำเพิ่นมีขายมื้อนี้แปลว่าน้ำอีหยังขน่อยน้ำlet's see I like the green อันนั้นมีหยังขน่อย I am มีหยังก็ ice tea นะiced tea แซ่บขอบใจเด้อยกเด้อ so yeah it's a lot of fun ขนมขอบใจคือว่าองค์การจัดตั้งทุกบ่อนเลย where is it ตัวขนมดาวน์โหลดตัวหนึ่งนะโอเค here ตอนนี้เอาข่าว the broad ก็นะ oh let's see เบื้องอ่านพ่อแม่พี่น้องมาก่อนแล้วจังสิอ่านข่าวว่าอันนี้ก็ดี so oh ไปที่ออร์วา wow you not แล้ว bro are you Thai you Thai right That's why. Oh, I didn't know that. I thought you Laotian. No, bro? That's nice, though. Yes. Man, that look in there, mon-mon, that man. Pook may hit, mon-mon. By Ottawa. So, next year, ma, duh. Next year, ma, okay? A lot of fun. Yes. For what, anan, na? Pinong, pinong, how le lai. May, oh, thank you, though, may, hapop gande yesterday. Thank you. Let's see. Bung kano, eh. เพราะว่าเจสซี่ and next year Debro come the วงคำจอห์นวิสัยศักดิ์ผลว่าสบายดีทุกคนโดยสบายดีอีหล่าบนคนน้อยเนาะขอบใจเด้อลูกพี่เดียวเด้อขอบใจหลายๆนี่แต่เบนเดียวนี่ซัพพอร์ตอีเมลหลายโอเครังเสียขอบใจเด้อรังเสียเอ้ยพบกัน yesterday เฮาเนาะมวนหลายจะเมื่อวันถ้าบอกจะเมื่อว่าออกกันแล้วสิจะเมื่อค่ําว่าจังได๋จะเมื่ออันจะเมื่อเว้นใช่บ่จะเห็นสุข่อยฟ้อนอยู่บ่เห็นมีตู้ฟ้อนอยู่บ่อ๋ออยู่แล้วเชียนโอเค thanks so fun so เห็นอยู่บ่ฟ้อนไม่เท่าฟ้อนหั่นนะมวนหลายจะบ่เข้าไปในเนาะขอบใจเด้อเพิ่นย่องหลายเพลงขอบใจเด้อรังสีเอ้ย all the best to you เด้อเฮ้ยเด้อ 100% พุ่นน่ะ oh my goodness I like that ขอบใจไม่งั้นไปเขียนคือบ่เขียนลาวสั่นเว้ยเขียนภาษาไทย you know bro usually ภาษาลาวนะ no sorry ภาษาไทยคันเขียนน่ะก็อ่านได้อยู่ได้สบายนะแต่ว่า I don't know somehow the way I can't speak thoughไปว่าวบ่ได้ไปหันอยากไปว่าวหันว่าบ่ได้บ่ฮู้เป็นหยังก็อันโอเคอ่ะโอเคบ่สิไปว่าวคือเฮาไปเมืองไทยเป็นหยังนะโอ้ยว่าภาษาอังกฤษซะแม่เด้อไปกับหน้าหั่นน่ะไปหน้าว่าวหน้าเอ้ยว่าภาษาอันภาษาไทยนี่คือสิว่ายากแค่เอาว่าภาษาอังกฤษซะพ่อหน้าเพิ่นก็ว่าได้ภาษาอังกฤษเนาะพี่น้องหั่นก็ดีว้าวโอเคขน้อยเอาเบิ่งตัวนี้ก่อนเด้ออันนี้ประกาศเด้อผู้ใดก็ดีฟังให้ขน้อยฟังจริงแจ้งเด้อพี่น้องเพิ่นประกาศ5ผี5น้องเพิ่น5ล้านไส้เพิ่นว่า
ฮะประกาศ5 ล้านใส่50 ปีบ่เห็นกันอ้าย

I don't know, เพื่อนว่า either you Toronto or somewhere เพื่อนว่า Toronto นี่แหละว่า Toronto แต่ข้างนอกบ่เคยได้ยินนะร้านทรายเท่าสังโอ้โอ้ร้านทรายมันเท่าสังประกาศเป็นมันประกาศหาอ้าวกลัวอ้าวกลัวเด้อเฮาหาอ้าวอ้าวอันนี้เท่าสังเป็นร้านทรายประกาศหาอ้าวกลัวบ่ได้ยินข่าวกันประมาณ50ปีแล้วว่าเพิ่นมาแคนาดานี่เด้อเพิ่นมาแคนาดาบ่ได้ว่าเขาหน่อยว่าผิดว่ามาอยู่โทรอนโตนะบ่จักมาแคนาดาเขาหน่อยประกาศเด้อประกาศเด้อผู้ใดได้ยินเด้อเท่าสังเป็นล้านทรายประกาศฮะอ้าวกลัวอ้าวกลัวนี่เป็นผู้ทรายได้เนาะอ้าวนี่เนาะโซดาบอยบ่ได้ยินข่าวกันได้หา10ปีเลยเด้อเขาหน่อยเด้อมาแต่ว่าเพิ่นมาแคนาดาเขาบ่เขาหน่อยบ่ว่าฮู้อยู่รัฐใดมาแคนาดาเด้อเขาหน่อยเด้อโทรศัพท์แม่นเด้อโทรศัพท์นี่นะแม่น916477 6511หรือ321 968 7005อันนี้เท่าสังประกาศหาเด้อจักอยู่หลัดตัวใดเขาหน่อยบ่ฮู้ว่าพอโทรศัพท์ตัวนี้อยู่ไสเนาะโทรหาเด้อเขาหน่อยโทรหาอันลูกหลานเด้อเอากลัวเอ้ยเอากลัวเอากลัวอยู่ไสนี่ So you Canada is a lot of เนาะมันหลายบ่อนมันหลายบ่อน Either youMontreal or Vancouver, Quebec. Let's see, Winnipeg, Calgary, all kind. Toronto. It's a different Newfoundland, all kind. No, different Alberta. มันหลายคือกันหลายหลัดคือกันเด้อเขาหน่อยเขาหน่อยก็สิบ่ฮู้ว่าอยู่ไสโอเคเนาะอันนี้แม่นถ้าผู้ใดได้ยินแล้วก็บอกกันไปเด้อเขาหน่อยเด้อบอกกันไปส่งข่าวให้กันฮู้แน่2บอกให้กันหูเด้อเขาหน่อยเด้อว่าอันนั้นก็ดีโอเค so today let's see เขาหน่อยอ่านข่าวเด้อขอบใจ so bro พันอยู่นำกันเด้อจังหน่อยมันอันยอดซองเด้อ so เขาหน่อยนี่เด้อ today ทางบ้านเราอันนั้นเด้อทางบ้านเราเขาก็บอกแล้วเขาหน่อยก็สิไป funeral home day after this okay I'm gonna be leaving here 20 minutes early เด้อเขาหน่อยเด้อจะบ่อยู่เต็ม I'm not gonna stay 4 hours 20 minutes แล้วอันนั้นไปก่อนไปก่อน20นาที so I know what can I do there's a lot of places to go only one person I can handle it I'm really strong because I do a lot of exercise โอเคขน้อยอย่าลืม today ทางบัดเราวิรันดารามเฮาเพิ่นจะมีเพิ่นมีบ่แม่นจะมีได้เพิ่น let's see where is that is that this one bro no this one's not the same oh no not this one bro.Oh, I got the wrong one then. บุญอันเข้าพรรษาพุ่นนะ Where did I put it? Yeah, this one เด้อขน่อยเด้อบุญเข้าพรรษาทางวัดลาวิรวนพุ่นจะมีการตักบาตรเชิญทุกสถานไปเด้อขน่อยเด้อและน่ะนี่ไปเลยไปเลยเด้อพุ่นจะมีการตักบาตรขน่อยสิบ่อ่านหลายเพิ่นพากันไปแล้วเพิ่นก็ฮู้ดีคือกันแต่ประกาศให้ฮู้ซื่อๆถ้าผู้ใดว่าท่านบ่ทันไปก็เตรียมไปเลิศไปโดดเด้อทางบัดเฮาเพิ่นนั้นจะมีการตักบาตรขน่อยเริ่มแล้วทวนเริ่มตั้งแต่ 9:00 นเพิ่นจัดแจงสถานที่อีหยังแต่ขน่อยฮู้เห็นมานี่เพิ่นเริ่มตั้งแต่วันอนาคตนะขน่อยเริ่มแต่วันนั้นมันวันศุกร์พุ่นน่ะวันศุกร์แล้วก็อันวันศุกร์วันเสาร์พุ่นเด้พอมื้อนี้เพิ่นตักบาตรขน่อยเห็นเพิ่นเอาออกนอกอยู่ในแทมโฟนะI can see that เชิญทุกฐานไปเด้อขน่อยเด้ออันนี้ขน่อยบ่ได้อ่านหลายดอกเพราะว่าทุกฐานก็ฮู้แล้วกำลังผลก็กำลังขับโหลดไปในระยะนี้เพราะวิทยุเฮามันเปิดช้าจังหน่อยเนาะ So yeah เชิญไปเด้อขน่อยแล้ว What is that How you I do this I don't know อ่านหมู่ขน่อยสอนจังสิ Let's see is it like this I'm not sure or like this I'm never do that I love you จังสิบ่ขน่อย let's see oh เป็นจังได๋ oh no I don't know how จะพากันสอนมัน my friend teaches so I don't know I'm not really good at this so อย่าลืมอีกขน่อย this one you know September oh no September not that let's see here August 28เด้อขน่อย so August 22มันสมาคมจีนเขาจะมี picnic so you know they have picnic IUp the radio, so next week I'm going to be attend that too. And also, August 28th is the good number, the best number for Chinese belief in number 8. 8 is the best number. ทั้งอัน ทั้งสวรรค์สัมพันธ์เฮาควรจะมีการเฮ็ด fundraising กับแม่เนาะจัดรายการขึ้นโซเชียลทุกสถานไปเนาะอยู่ที่
UT, let's see, Optimist. UT Optimist, where is that though? The place. Optimist Banquet Hall, UT New Market. I didn't see it here. I know that, but I mean, don't know if you know how to go check. ต้นหน่อยลายไอเลี้ยงนี่โซ่ซ่อนทุกทางเดี๋ยวคนหน่อยเซินไปเทเดอร์ซาเทเดย์วันที่แปดเดือนเปิดคนจะเริ่มแต่หกโมงหอหนึ่งโมง so okay it's right here หาซิมหา forehand right forehand every new market UT Optimus Club เซินทุกทางไปเพราะว่าเมื่อวานนิติก็ไปขายหลายๆเพิ่นไปขายให้พ่อแม่พี่น้องเอาทิเกตไปเลยไปเลยไปหลายคน so make sure พ่นว่า oh my goodness อาทิวาซีมนุ่งเครื่องมันซีพิงเด้อถ้าผู้ใดว่าอันนั้นก็ได้ก็หน่อยซียังก็ได้แต่ว่าถ้ามีซีพิงนุ่งซีพิงซีบัวซีบัวก็หน่อย please please please so anybody ติดก็หน่อยสิไปซ้อมอีก that's me phone อีก phone ตลอด I don't know why this day I'm always dancing or every week either one or I have to go practice ก็หน่อยไป practiceSo August the 1st, you can practice then. Oh my goodness. That's okay. That's life. We're going to enjoy, huh? Yes. Anybody ต้องการ information ต่างๆ เชิญติดต่อไอ้เลืองเฮาเด้อ ไอ้ลองเลืองเฮาเด้อ แล้วแบบบอบก็ได้เพจชมพู 647-544-1264 ขน้อยเองขน้อยเองเด้อเกิดแก้วเด้อ 416-621-142 ติดต่อโหลดโหลดสิไปเด้อสิไปเด้อจังสี่นะไม่ไล่ตาติดต่อมาด้วยขอหน่อยเด้อขอบใจเด้อขอบใจ thank you thank you thank you หลายๆอันนี้อันนี้ไปขอหน่อยหลังจากนั้นแล้วย่าก็คือว่าเด้อขอหน่อยเด้อ September วันที่ว้าวว่าแล้วว่าอีก September วันที่28แมนขอหน่อยสิได้อันเมื่อบ้านเพราะว่าน้องสาวบ่อยากสบายเขาเลือกสิเดไปอุตส่าห์โอ้มโนลาซับ hold on says from where from Francis or from here let's see gonna go สิบ่ได้อยู่เด้อขอหน่อยเด้อขอหน่อยสิเมื่อเพราะว่าจำเป็นนะน้องบ่สบายเลือกสิเดไปมโนลามบงซูบงซูมันซีซีมาเซอร์บงซูเร็กซี่โบคูเดอร์เฮลโลเบเบ้น้องสาย yes เฮดเดอร์ฟอนสุดยอด thank you oh you love ปักเซ่ bro yes so คนน้อยสิเปิดเพลงพอว่าคนน้อยสิบอยู่ดนแปลว่าอัน 10:40 สิออกแต่นี่ก็สิปิดนะว่าปิดนะนะโอเคโอเคโปรพันWhere are you I'm gonna turn your song here It's beautiful ไม่ยังก็ขนาดเพิ่นว่าได้ยินเสียงไอ้แล้วซะพิงบ่พิงซะพิงโปรได้ยินเสียงแล้วม่วนหวงขนาดมากหลาย Thank you the bro Thank you Maxi Vocal Thank you thing I love your Anand writer or song What the meaning นะมีแต่ตัวดีๆ I like it a lotLet's see, but the bro have to write it down at Jack Mong. But not that. Good dog, gun, the who, Jack Mong have bird. Jack, I'm not. Nah. Panoy, enjoy this song, okay?

Okay, no, more lie. Thank you, bro. I like that. I like it a lot. The meaning, no? Meaning, well, we cut lie, cut lie. Woo, somehow, somebody, I like AI song, canoe, canoe, but Jack, why? Woo, Jack. Nang, er, nang, mulam, boy, copper, and I let the quiet aunt, let the nang. And it bought her, and it bought turning, canoe, our aunt, it got turning, though. So happy, no. Is that this one? Yeah.พี่น้องนะครับอย่าลืมเดินล้านชายล้านชายเท่าสังประกาศฮะอ้าวเท่าเอากลัวเอากลัวบ่ได้ยินข่าวกันเป็นหาสิบปีโอ้ว้าวแล้วเด้อเพิ่นมาประเทศแคนาดาถ้าว่าต้องการขอหน่อยโทรศัพท์เด้อแม่งก็16477-6511หรือ321-968700ขอบใจอันนี้หรือว่าติดต่อมาหาขอหน่อยเด้อจะติดต่อให้เพิ่นถ้าว่านั่นก็ดีเด้อติดต่อมาเลยสิติดต่อตื้มบ่เป็นหยังอันนี้หัดใส่พ่อแม่พี่น้องเสมอเนาะโซ่ขน้อยเอ้ยว่าเลยก็ดีเนาะยัง10ยัง10นาทีเด้อขน้อยสิได้อำลาไปมิติจังให้ฟังเพลงหวานๆซะก่อนนำกัน So I have to go like I have 10 minutes to go that's it I'm leaving เด้อขน้อยเด้อทุกๆท่านโอเคอย่าลืมเนาะบอกขน้อยเอ้ยLet's see อย่าลืมอีกวันที่เป็นที่8ว่าอีกว่าเอ็งจะได้พอฮู้อยู่วันที่8เด้อขน้อย55อยู่400อําวันนี้ทางอันสวรรค์สัมพันธ์เพิ่นจะมีการเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดหารายได้กันแม่เนาะเพื่อว่าเพราะว่าพวกเพิ่นอันนี้บ่มีว่าซั่นเนาะเฮาไปหันไปนี่เขาไทยสวรรค์หรือไทยหยังก็ดีแต่ว่าเฮาก็อยากให้ไปเยี่ยมไปยามก็ต้องมีของติดมือเขาเนาะบ่เว้ากายไปพุ่นเพราะว่าลางเทื่อเขาเนาะก็ว่าบ่ถูกว่าบ่ถูกอันนั้นเด้อเขาสิว่าบ่ถูกอันนั้นน่ะ subject บ่ถูกอันนี้เห็นมั้ยบ่วิดีโอสยาวิดีโอก็ส่งอีหยังมาให้แม่เว้าคักๆเด้อแม่จังสิเว้าได้อันนั้นน่ะเขาน้อยยาอันนั้นแล้วเฮาจังเลยก็พากันหาละใดจังซะลางเทื่อเป็นหยังครับพยายามพี่ยามน้องเฮาก็มีหยังเนาะบางใหม่มักตอกไปนะภาษาลาวเพิ่นว่าเนาะก็ตั้งสั้นแล้วเขาต้องเหตุกันหนึ่งมาเขาก็ยังให้มีสวรรค์แน่ทั้งสันทั้งทรอนโตเขาบ่มีอันกลุ่มที่สวรรค์เขาเนี่ยเนาะก็เลยว่าเพิ่นอยากให้มีอันนี้เนาะบ่แม่นว่าหาได้หาส่วนตัวบ่มีขนาดเพราะว่าอ้ายเขาเพิ่นใจดีเพิ่นเสียมันนี่หลายกว่าหันที่ผ่านมาแต่ว่าเพิ่นมีน้ำจิตน้ำใจซื่อก็เลยว่าอยากให้อาการการสวรรค์สัมพันธ์เพิ่นว่าบ่แม่นจะมีแต่สวรรค์ได้ขนาดทุกทางแต่อย่างน้อยเขาให้มีเฮาให้มีหยังขน้อยเฮาให้มีอันกลุ่มนึงซั่นๆน่ะโอ้นางแพงก็ขอประกาศ2เถื่อเลยเด้อให้มีกลุ่มนึงว่าซั่นเนาะแล้วก็อันแม่หยังของสวรรค์เฮาเป็นหยังก็เฮาติดต่อกันทางใกล้ทางไกลจังว่าแหละก็น้อยๆได้บ่หลายๆซุมเฮาหั่นก็บ่เป็นหยังแต่พวกเฮามีน้ำจิตน้ำใจขน้อยขน้อยนี่ติหน้าทีผู้เดียวนี่บ่ทุกบ่เลยขน้อยเอ้ยโอ้มายกูเนี่ยใช่ดอกเนาะคนน้อยๆขน้อยลังเถื่อล่มเลยสิแน่ใดสิไปแน่ใดได้นะว้าวเอ้ไดเนนไดเอ็นเวอร์ยูฮาวคัมยูเวอร์เลทเยสเตเดย์เจ้าแดนจะไปแดนนั้นซุบเอื้ออยู่บ่เอื้อคือบ่เห็นเจ้า But we had a good time นะIt was a great time. It's a lot of people, like man, a little bit. The canoe, the anila, and well, Savan. Well, Savan, hey, fang. So, oi, canoe, she put pain to me because she organize like a she day, I'm la, bye. The aunt have to go to funeral. Are you coming? She said, I have to attend. But young nang, oi, nang, oi, chow an, chow out, young nang la, koi, koi, lo, body an, mung dinu. Can gin bang, no, but you die, the canoe, you know. But no.มันบ่ขึ้นมันตัวนี้แล้วมันขึ้นอยู่ จึกคือว่าเดือน12สิบ่บ่แม่นเดือน12ได้นางเดือน9เดือน9 เดือน9นี่ September ถ้าสิไปฮอดเดือน12บ่ได้แม่นได้นางเอ้ยบ่ขอบ่ได้โอ้แม่นว่าน้องอีล่ะขอบ่ได้ว่าโอ้โทษบ่ได้ว่าเดือนนั้นได้ว่า September บ่แม่นเดือนอันนั้นแน่เนาะโอ้ยแม่นคนภาษาลาวขึ้นๆกลางๆโอ้ยเป็นหยังโอเคมาฟังเพลงตัวนี้ก่อนเด้อเบิ่งลูกเพิ่นส่งมานี่นะสิบ่ได้อ่านหลายเพราะว่าสิเตรียมมื้อสิเตรียมไปซั่นน่ะภาษาลาวสุขสวัสดิ์จันทวงศ์ขอเพลงใส่
บุรีแดนงามเหนกับเพลงต่างคนต่างไปโอ้ยเนาะเจ้าเอื้อนเลยให้บินเดียวแล้วส่งบินเดียวส่งมาให้แม่เน่บินเดียวพื้นหูดีพื้นหูหลายโอ้มันนี่สอนหายซีไซมันนี่สอน have to I'm not gonna stay here I have to go to I have to attend the funeral it says it's not a good thing but I'm gonna be เพราะว่า pay respect ให้แม่เฒ่าเพิ่น90 95 93ไอ้ดินี่มันลูกกับติดซีไซพอดีอันนั้น long age โอเคบัง let's see bro sisเบิ่งก่อนเด้อขน่อยเด้อโทษเด้ออันนี้เอาก่อนเอาอันเพลงตัวนี้ก่อนโซโทษเด้อเฮาต้องได้จดไว้แซมบ่ได้เด้อขน่อยเพิ่นต้องให้แต่ละเพลงต้องรายงาน10นาทีแหละซิซิอืม number 1 yeah

0: องพวกคานอยเนาะอันทาวคาเมลนี่เพิ่นก็เป็นคนนึงที่ว่าเป็นพาร์ทเนอร์นะมาลาวเรดิโอและเพิ่นก็เป็นคนเป็นสปอนเซอร์ที่ว่าสปอนเซอร์ทุกๆสิ่งทุกอย่างสำหรับลาวคอมมูนิตี้เนาะเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายเพิ่นก็เป็นคนที่ว่าซัพพอร์ตคอมมูนิตี้ของสมเฮาเนาะมื้อนี้ก็จะมามอบรายการให้แอนทาวคาเมลคานอยก็จะให้ทาวคาเมลนี่introduce himself so Kamel could you introduce yourself to the Lao community
1: of course just want to say good morning everyone and I know there's a lot of New Year celebrations going to be starting everywhere so
2: thank you, happy
1: New Year to everyone
2: thank you.
1: Out there in the world Yeah, my name is Kamal Bhardwaj. I'm the owner of Lotus Funeral Cremation Center in Toronto, Kitchener Funeral Home in Kimmy Farm in Kitchener. And, you know, I love what I do. We serve families, and I've been doing it for many years, and I have a real passion for helping people and serving communities.
0: And we noticed that, Kamal, from working with you. We certainly know that. So, Kamal, can I just call a card my pair, you know?เพิ่นคาเมลนี่มี experience หลายๆแล้วเพิ่นก็มี2 location เนาะอันนึงอัน Lotus Flower Lotus Funeral Home เพิ่นอยู่อันแถวโตรอนโตเนาะอยู่ใกล้ Woodbine นะแล้วก็เพิ่นก็มีสาขาอันนึงที่ว่าอยู่ Kitchener ที่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดเพิ่นก็ได้เฮ็ดสาขานั้นแล้วก็มีหลายคนที่ไปส่งสาขาอยู่แถวนั้นเนาะก็เคยได้เจอเพิ่นมาแล้ว so Kamal I just want to ask you, what sticks out to you when you work with a little bit with the Lao community in terms of funerals need?
1: You know, I tell you something. First of all, I think the community is a beautiful and rich community. Very cultural, love their families, love their seniors. You know, it's a beautiful to watch them, especially on the funerals, right? Because everyone comes together.You know the practices when it comes to the Laos community for the funeral rites. You find that there is actually commonalities with other cultures as well, right? And how they pray, offerings, chanting, the clergies, in this case would be most of the monks will come. And so it's amazing to see the differences, but also the similarities.
0: Very nice. คณะได้ถามคาเมลเนาะว่าสิ่งใดที่ว่าประเพณีของลาวเวลาเฮาจัดทรงสการนั้นที่ว่าเพิ่นเคยเห็นและเพิ่นสังเกตเบิ่งนะสำหรับคาเมลแล้วว่าเพิ่นว่ามันมีแนวติแนวต่างแล้วก็มีแนวที่ว่าเสมอกันคล้ายๆกันกับอันประเพณีคนอื่นเนาะสิ่งที่ว่าเพิ่นฮู้ว่าสิ่งที่ unique สำหรับประเพณีคนลาวก็แมนแบบที่ว่าเวลาเขาเข้ามารวมกันเนาะมีทั้งผู้น้อยมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งแบบคนเก่าแก่พี่น้องเก่าแก่พ่อป้าพ่อลุงแม่ป้าพ่อลุงเพิ่นก็เห็นว่าคนลาวอ่ะสามัคคีกันสำหรับครอบครัวเวลาเขามาสงสการนะเพิ่นว่าเพิ่นก็เห็นเพิ่นสังเกตเห็นว่าความฮักแล้วก็สิ่งที่ว่างามสำหรับลาวคอมมูนิตี้มันเรื่องสามัคคีกันแล้วทุกๆคนเข้ามาอันเรื่องอันนี้ก็สิ่งนึงมันก็แบบคล้ายๆกันกับประเพณีคนอื่นสิ่งที่ว่าเราฮู้หันอันสังเกตเบิ่งหันก็แม่นสำหรับอันการต้องการแบบเขาเอาคูบาเนาะคูบามาสูตรอันสิ่งอันนี้เพิ่นก็มี experience หลายเนาะอันนี้ก็แมนสิ่งหนึ่งที่ว่าเพิ่นสังเกตเบิ่งว่าเพิ่นมี experience หลายแถวนี้so thank you for that answer Kamal I guess my next question for you would be like what are the advantages and the disadvantages for pre-funeral planning ahead of time?
1: I think let me start with the advantages.
0: Okay. Right?
1: The advantages are in a couple of ways. Number one, the emotional aspects. Because, you know, when someone passes away, it's a very traumatic time for people, for families, right? Imagine you losing your husband and your wife, your children, your grandparents.
0: I'm going to translate it because I would forget. So, can I just ask Camille, no? Some kind of day to how much could learn, be learn die, no?ที่ว่าเพราะว่าเพิ่นเดี๋ยวนี้มีอันโปรแกรมของเพิ่นก็มีแบบที่ว่าให้เขาแบบแพลนอันทรงสการเวลาคันเขามีความตายเนาะให้ทุกคนแบบสั่งมาแพลนล่วงหน้าเนาะแต่ขน้อยก็ถามว่าเป็นอย่างมันสำคัญแบบไหนเนาะแต่เพิ่นก็ว่าอันสำคัญเพราะว่าเวลาเขาสูญเสียคนตายหันคนที่ว่าเขาหักหันมันมีการที่ว่าโศกเศร้าการที่ว่าบ่พร้อมบ่พร้อมที่มารับเอาสิ่งแบบนี้ในบ่แล้วมันก็มีสิ่งหนึ่งที่ว่าเขาซอยเหลือได้คันเขาได้แพลนไปล่วงหน้าเนาะ Thank you for that and what are the other advantages?
1: So when it comes to the emotional aspects when someone passes away it's very stressful for a familyAnd they have to make a lot of decisions in a very quick time. And a lot of them are unprepared, right? Mm-hmm. Because we have to collect information. A lot of them don't know where this information is. Mm-hmm. And they have to go search for it because we have to like, register a passing.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. So, Camille, they're perm. They're all perm, no? But well, when we have a house in here, when we have a house in here, it's been singing to a whole bit of stress, like a happy
3: ห
0: ักบ่ได้เนาะแล้วก็อันความคิดหันมันอาจจะแบบบ่พร้อมอาจจะบ่รอบคอบเพิ่นว่าสิ่งนึงที่ว่าเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่มันซอยเหลือแบบที่ว่าเฮาเก็บข้อสําคัญนี่เก็บไว้อยู่ไสมีหยังแน่ที่ว่าสําคัญเนาะเพราะว่าอันสิ่งแบบสิคันเฮาบ่เคยผ่านความเป็นความตายมันยากที่ว่าจะคิดไปล่วงหน้าสิ่งที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นมีคำพูดให้เพิ่นก็มาตักเตือนเนาะว่าอันสิ่งแบบสี่แบบของสำคัญนี่เขาได้ไปเว้าไปไหว้ใส่ได้ไปไปไหว้บอลsafety box บอลหรือว่ามีอันปึ้มมีสอบอที่ว่าเขาเขียนไว้แล้วก็ให้ทุกๆคนฮู้
3: เขาเชื่อว่าน้องคนนั้นเรียนการจิตกำจัดเพราะเขาบ่เตรียมเนาะเขาไม่ได้พูดแค่การเป็นการตายขนาดนั้นเธอจะตายเดี๋ยวนี้โดดเรื่องมืออื่น
0: ปรับเลย
3: แบบ so we're not ready for that
0: that's right
3: so เดี๋ยวนี้อันแม่คนจะมาอธิบายให้ว่าเตรียมพร้อมอยู่ที่ใด
0: แม่ละคันเขาเตรียมไว้มันก็แบบที่ว่ารอบครอบหน่อยนึงเนาะ
1: yes I can give you an example like how it can be a stressfulsituation. For example, let's say there's a husband and wife, mm-hmm. right? And I'm not stereotyping this, but let's say the husband looks after all the financial aspects, right? Knows where all the PIN numbers are, where the insurance is, where all the bank accounts are, where all the funds are. Mm-hmm. And maybe his spouse was looking after all the other things in life, right? Domestic duties or things like that. Mm-hmm. And unfortunately, he passes away.
3: Mm-hmm.
1: And guess what? She has no idea where anything is, right? Because people don't talk about it in a relationship. And did you know that every year, the Bank of Canada collects hundreds and millions of dollars of unclaimed money that should have gone to a family, but it's gone back to the government because nobody knew?
0: That's crazy, Camille. So, Camille, when we have an example, I somehow found not.เพิ่นมาเว้าฟังเชื่อนะคนผัวเมียกันเขากับเฮ็ดเรื่องธรรมดาไปเฮ็ดไปเรียกไปงานไปการแล้วบ่ได้เว้าสิ่งที่รอบคอบเพราะว่าการเป็นกระต่ายมันเป็นสิ่งนึงที่เฮาหามเนาะหามเว้าแต่ว่าปัจจุบันนี้ต้องเว้าการ ต้องได้เตรียมไปหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเฮามาอยู่เมืองแคนาดามันมีกฎหมายมันมีหลายอ่ะสิ่งหลายแนวแบบที่ว่าเพิ่นมาเว้าฟังสมมุติเนาะว่าผัวเมียหันคนหนึ่งผัวอันเฮ็ดสำหรับครอบครัวหันเพิ่นเฮ็ดแบบที่ว่าจ่ายเงินแบงค์จ่ายเบี้ยวจ่ายหยังมาแต่อันสิ่งที่ว่าเมียเพิ่นหักหันอาจจะเป็นเบิ่งเด็กน้อยหรือว่าเฮ็ดอาหารการกินแล้วก็อันสมมุติเนาะสมมุติว่าผัวเพิ่นได้เสียไปเนาะอันนี้เมียที่ว่าบ่เคยหัก เรื่องอันแบ่งเรื่องเงินคำหันก็บ่ฮู้ว่าจะไปต่อแบบใดก็บ่ฮู้ว่ากดพิ้นอีหยังไปแบบใดที่ว่าผัวเพิ่นผัวเพิ่นอันได้อันใช้ปัจจุบันนะ so sing fancy เพิ่นก็คาเมลเพิ่นก็มาแนะนำให้แบบที่ว่าต้องได้เตรียมอันนี้ต้องได้เตรียม
3: โอเคขนาดชีพข้อต่อนะเพราะว่าข้าแม่ว่าเนี่ยนะเพื่อว่าครอบครัวหนึ่งสองตัวเมียเมียระบบเหตุเหลืองอันนั้นธนาคารเหลืองแบงก์อย่างนั้นมีพัวมัดจ่ายนั่นจ่ายนี่จะพัวมัดซื้อกับพัวมัดเพื่อว่าเล่นอันไปธนาคารทำอีกอันนั้นพินนัมเบอร์ก็เป็นพัวหักมัดและเมียบ่จังเมียบ่มีอย่างเลยบ่หูจักบัดนี้มัดพัวกับตายก่อนซะ
0: สมมติอันนี้
3: สมมติสูตรจะพัวตายก่อนซะแล้วเมียบ
0: ่มีสิทธิ์อย่างเดียวเพราะสำหรับเดี๋ยวนี้นี่แม่ยิงนี่บางคนแม่ยิงนี่จัดการมืดคือกันแล้วผัวก็บ่ฮู้หยังเป็นบ่ผัวแบบสบายให้เมียเฮ็ดมืด you know มันก็มีหลายขออยู่ได
3: ้อันนี้ตัวอย่างแล้วคุณหน่อยตัวอย่างแต่จริงๆแล้วมันทั้งหมดผัวตายแล้วเมียบ่มีสิทธิ์หยังมืดอันนี้รัฐบาลเอาเงินไปหมดคุณหน่อยเงินไปเบิดลูกเต้า
0: แม่ละ
3: อันนี้มีผู้นึงอยู่มีผู้นึงอย
0: ู่คุณหน่อยผู้มาซื้อด
3: ้วยบ่ว่าซื้อบ่ว่าซื้ออันนี้เด้อคุณหน่อยจังได๋ก็ได้อันคือคุณแม่เพิ่นมาบอกอธิบายให้นะให้ผู้ว่าเมียให้ฮู้นำกันทุกอย่างบ่แม่นโอ้ยผู้ว่าคอยเห็นแล้วคอยบ่ไปเห็นอันบ่ได้บ่แม่นแนว
0: แล้วคุณแม่เพิ่นก็เว้าเนาะทุกๆปีที่ว่าอันเกี่ยวกันกับอันเฮาบ่ฮู้อันครอบครัวที่ว่าบ่ได้ฮู้อันเรื่องพินนัมเบอร์เรื่องเงินเรื่องคำหั่นนะเพิ่นว่ารัฐบาลหั่นเอาทุกๆปีเอาเงินกลับคืนที่ว่าเงินที่ว่าบ่ฮู้ว่าจะมอบให้ไผหั่นนะเพิ่นว่าได้100 over 100 to 100 million dollars a year
1: it's a lot of money
0: yeah
1: it's a lot of money
0: หลายเติบเพิ่นว่าหลาย yeah
1: and I would say that probably so when somebody prearranges their funeral rightit takes all the stress out because now people know that you know what when something happens we have it all planned we don't have to emotionally overspend which a lot of people do because when something happens and they haven't prearranged they emotionally overspend oh I need the best for this or I need this or what did mom want in color wise or what do you they're guessing right so when they do a prearrangement the emotions are taken out because they do it in a calm way right before anything has happened long beforeand they make good logical decisions not emotional
0: นะคาเมลว่าเวลาเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่เนาะเพิ่นว่าอันสิ่งที่ว่าเฮาคิดที่ว่าสําคัญอาจจะบ่ได้สําคัญเนาะเพิ่นว่าอันสําหรับรายการแบบเฮาซื้อรายการเฮาจ่ายค่ะเพิ่นว่าอันหลายคนที่ว่าเวลาการสูญเสียไปเขาจะเดาว่าแม่ต้องการแบบใดพ่อต้องการแบบใดแล้วอยากได้สิ่งดีๆให้พ่อแม่หมดแต่ว่าอาจจะบ่แม่นสิ่งสําคัญที่ว่าพ่อแม่อยากให้เฮ็ดเนาะอันนี้ก็แม่นเวลาเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่อันความหลายใจอย่างเฮาก็มีสําจิตแล้วก็มีแบบที่ว่าเฮาพอบที่ว่าพ่อแม่แบบให้เอากลางๆบ่หรือว่าเอาลูลาเรื่องอันนี้เพิ่นก็เว้าอันคันเฮาแพลนไปล่วงหน้านี่เป็นความเดามันบ่มีเพราะว่ามันเป็นสิ่งนึงที่ว่าอันพ่อแม่ต้องการหรือว่าประตูไม่ตึงต้องการเนาะ
3: อันนี้ขน้อยอันนี้มีครอบครัวนึงแหละพวกขน้อยขน้อยรู้เองเพิ่นไปซื้อนําอันแอปพลิเคชั่น
0: แอปพลิเคชั่น
3: อย่าขน้อยซื้อแล้วเพิ่นอันนี้ขน้อยคนลาวเฮาเพิ่นสิถือเนาะโอ้ขอยังบ่ได้เป็นหยังขน้อยบ่แม่นจังซั่นขน้อยแล้วเพิ่นก็ซื้อนะโอ้ she they feel so good though they don't care they don't even think about oh แล้วก็ตายไปสิเป็นยังไงเงี้ยอันนี้ you know flower ตัวได้จะอยากได้อันนั้นมันนี่ตัวได้จะอยากได
0: ้ yeah especially โลงเนาะคัจจะว่าเรื่องโลงนี่เรื่องโลงนี
3: ่
0: มันเป็นสิ่งนึงที่สําคัญบางคนก็แบบที่ว่าอยากได้โลงงามอยากได้มีหน้ามีตาแม่นบ่แต่ว่าสําหรับคนผู้ที่ว่าเสียอาจจะบ่อยากให้เฮาspend แบบสั้นอาจจะบ่อยากให้เฮาจ่ายแบบสั้นเนาะก็สิ่งนึงที่ว่าคันเฮาแพลนไปล่วงหน้าอันมันเป็นขอที่ว่าบ่เว้าแต่ว่ามันเฮาต้องการมาเว้าเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายแนวเลือกบ่แม่นว่าเฮาบ่แม่นว่าอยู่เมืองลาวที่ว่ามีวัดแล้วมีโรงแบบที่ว่าหลายคนแบบที่ว่าใส่เนาะอันยูพีมันมีหลายสิ่งหลายแนวที่เลือก
3: แล้วก็บ่ให้ถือเด้อคุณหน่อยบ่ต้องให้ถ
0: ือ
3: ประเทศนี้บ่ให้ถือเพราะว่าแล้วเฮาก็บ่ได้เพ่ล้ําซ้ํานะเดียเพราะว่าเฮาเพ่มันเลยไว้เพราะ
1: Yeah, I would say, okay, so the main reason why people prearrange is the financial aspects. Mm-hmm. What I mean by that is that you lock in most cases you lock in today's price and not pay a future higher price. For example, there was a lady who prearranged in 1979 for $1,900, mm-hmm. right, for what she wanted. She was a Christian lady, wanted sort of a casket and mm-hmm. service, and et cetera, et cetera. At those days, the cost was $1,900. She passed away about a year ago. If the family had to pay last year's rate for mm-hmm. exactly what she wanted, they would have to pay close to $10,000. Mm-hmm. But guess what? They didn't have to pay anything mm-hmm. because it was locked in at $1,900. So mm-hmm. you have to guarantee the services, the merchandise, the whole service, yeah. and it was prearranged for $1,900. Mm-hmm. So that's why people do it, because they lock in today's price, mm-hmm. not pay a future higher price, because costs go up every year, right?
0: That's right.
1: Material costs go up, labor costs go up, mm-hmm. you know, facility inflation. This is how life is, right?
0: Yeah, yeah. Camille, put me about singing to some countries with the Leung Lai Jai, no, put me about, can how play it by Luang Na, la how Jai by Luang Na.เข้าใจราคามือนี่โมเมนต์ราคามืออื่นเนาะเพื่อนก็มีขอสมมุติมาให้ขอ example เนาะเพราะว่ามียิ่งหนึ่งที่ว่าได้มา plan อัน funeral ของเพื่อน pre planning funeral ของเพื่อนนะพันก็179บอกเพื่อนว่าวันโอ76เพื่อนมาว่าเหมือนอันเราได้จ่ายตอนนั้นเนาะเรา plan ล่วงหน้าแล้วเราได้จ่าย1,900ไม่บอก
4: Programming for Toronto Laotian speaking community can be heard every Sunday from 10 a.m. to 11 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
5: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
6: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
5: Now, the Cambodian program on AM 1430 Fairchild Radio.

สู้สดายอลงลุกสไลน์นังปรายมันเนี่ยสนามจิตเตมิตรัยวิชุสำเร็จขมายทรงสวากุมอลงลุกสไลน์นังปรายมันปีครุกมาจิตทาน

0: 他在位了，就各路统一给北京，一旦刚嘛，各路统一给北京，全面不在位了，但是我们说来了吧，怎么来登科马哈沙都接什么东西的统一？怎么也比什么将军家还保保着嘞？那可能什么能保将班是来的，要是来的，将班没有没，将班不给的要不给。你那不帮读起拍啊，读起你给读起是来也将班的要弄了。你等啊，就把个面色脱个面，嗯，又摆个面，再一个个面，怎么来登科来维持啥个面的可能？แต่ก่อนยืงอับชียิมนะตอนจะชวนนะเนี่ยชวนนะตะกายนะปวดนังใจคือสไลท์ทองปัตไตเบด้านั่นคือทำมันแต่มุ้ยเพียมร้อยปวดนังคลายชินะชวนมุ้ยตะกายมุ้ยเพียมร้อยเนี่ยก็มันจำมันใจเฉินไปเนี่ยสมได้ล้อหลายเนี่ยแต่ลูกในกงประชนหลายเนี่ยลูกใหญ่มาเคลียมาลูกแบบเนี่ยนะได้ใบด่าเลยปนเนี่ยตั้มปอปนเนี่ยจำหนอปนงไหมมาจนมารอยลูกอัดเบย์นี่นะนึกจำอัดพนักมาคือเนี่ยลูกจะทำให้ได้โดยเชียร์ในปองสุขยมนั้นสุตานะพระเชียร์ปิดดาวมะกรมีองค์ญาณนี่คือมันเอาแต่เลือดเนี่ยมีนเนี่ยคือเอาแต่เลือดเนี่ยมีนจุดไหนดังเนี่ยมีนสารทอเนี่ยมีนคนทอแต่อันนั้นชั่วคนมาได้อันคือเอากรมีคนเนี่ยองค์ญาณให้เนี่ยองค์ญาณประกอบมาในสายดาษาสตันระบายดอกขมิ้นหนอนนะเจสตันระบายดอกเชียงตาอันนั่นเตะเป็นไอ้อกญาเกาซาทับได้อกก็ชั่วคนละมัดได้อกแต่อกญาคนบางสายบางสายก็เจ็บฉับบักฉับยังกีเกาซาทับได้ยังฉับบักอกญาสันทโวหามกแต่มกนั่นก็ชั่วคนละมัดเตะแต่กลุ่มนี้อกญาคนบางปีสันทโวหาคือเนี่ยมีนปีสันได้ปูนึงปีรูปพิซาในนองคือเนี่ยนั่นคือสังกอลเลยนะในช่วงไปจนมันติดจ้ะจะพูดยังยิ่งพีสอดสับปุ่นยมเรื่องสมัยกันด้านเนี่ยปลายมายืมพี่เฉินคือจนพีประซองนั่นเองที่สมัยการมวยบ่ยืมจัดตกไปใส่สอดสามิ้งที่สมัยการมวยแต่กี่หาถ้ายกมีดยกสมัยมีดมันแม่นเฉลื่องทอมดาไปเจแม่หรือสามัญไปเจได้ปฏิยืมจกต้นสาวอริยะไปมาป้อนฉันนั่นถ้าบอกใบบักคลังเป็นเต้นปรามรอยชนามเป็นเด็กขมายในขมายอัดบัตนาจำป้าบัตรฮะหมอนบัตรฮะรถชราหน้าในเลือดบัตรแต่รถขมายในหลังเดาใส่ที่จุดก้นแบบนั้นทมนะบอกประซังให้วัดร้ามให้ก้นนั้นประกอบตัวเลือดประกอบตัวเลือดซ้อนๆลงปอนจะมือแต่ชนามมาปอนผมไปลอยเชียงปอนไปลอยเมษนาได้หนึ่งปุ่นเข้ามาตอนที่จะลำท่านเนี่ยนี่ปนสับไงเนี่ยหล่ออ้อจานนะแต่เทียบจะมวยเรื่องเจ้าสุดโต๊ะใจเทียบมวยเรื่องสับประเสริฐเทียบมวยเรื่องห้องยนต์ในบ้านนี่บ้านนี่ยังอัตรูยังอัตนัยยังอัตรูอัตรูปองจะมือเปียไปกาบตายเนี่ยเคลียร์ประโยชน์ในนองเบี้ยไม่เหม็นจุนแต่เช่นนี้เนี่ยจุนแต่สระตีนเทียบกับอ้อจานนะฮับเบิ้ลยิ่งเปียอัตนัยเป็นยังก็อ้อจานที่จะลำเนี่ยไปเชื่อสารเลยยลดังบนประคุณเจ้าลูกน้องนะลูกบ้านอิมาเซเนียบ้านสมัยสมัยแต่มุ่งยุ่งมากถ้าเกิดเชื่อมวยมาเธอสัตว์สลับไอ้หอกเต็มหม่องทีนี้นี่ชื่อกลุ่มนึกในวิเชษะให้รู้สับสัตว์บ้านเนี่ยนิพนธ์เมินแพะอะไรสอสานนะมาปอนผมใบรอยกายสับผมบุญเนี่ยคือนี่ลูกยิ่งปีวิเชษะดอกเปลืองโจทย์จนเกี่ยงดอกเปลืองโจทย์มุ่งอุ้ยดอกเปลืองโจทย์แมงนอนแล้วคือเธอบ้านนะทีนี้คือจะฆ่าสมมาสมัยบ้านเนี่ยวิเชษะขมาสมัยกาลนู้นให้เจนพิศลานามาจากที่ซาปะบามาว่าเจนพิวัดอารามเต้อะไรหนึ่งยังเหมือนยังกับบ้านตูปเกมบองที่ได้ไปเพียงกระทบอมอมบ่ายเชื่อมบ้านกระดาวเท่อะไรนู้นประวัติบ้านมันดูเชียนนี่นะการมาไปจีบปีเรียนชนามน้อยนะแต่จับรามเมียนสลาเรียนโซดไอ้มาจับรามเป็นสังคมได้ยังโจจอสังคมบอกอติสเพียบใจดำดอกใจเธอการกรรมเราห้องเราสังคมสะได้ภูมิวิสัยอบรมนี่นะแมนรอดที่นี่ได้วิสัยอบรมคือศาสนาเนี่ยที่นี่เนี่ยตรงนึกมาเยอะคือประปดนึกรับคือพวกคริสเตียนนึกมาชมบุพีคือพวกมุสลิมประสงค์นั่งบ๊อบจิตต้องเอาเนี่ยตัวต้อง chỉ tu tới chia sẻ mấy cá này phục được hay cá vì vót chẳng ai cá vì vót là máu chi tiết cá bông lúc bị đám ơi sầm lấy từ lơ sầm đây nay non bị ruột cá ôn từ mơ sna đây từ ông nông bắt tay về đó chỉ cá bầm mình cá có cầm rọn cào ông miền cho thế và sáng lục cung nơi bắt tầm bọn và sáng lục cung nơi tạ cào sáng lục cung nơi tạ cháy mà sốt muốn mỗi cái nía khóc nè để sai lúc phở chăn phở khlia cá đó nghe tới môi được nè chính những chân trong trong con một lúc bị đau thì ao tầm lấy từ lơ tỉa xa tỉa bệnh bị đau mà bầu nó đắng ngay bầu sụp bụng lại bầu nó không ai miệng cầm thì môi hả ta sọp chồng lấy cái tham vậy chứ à là qua cái bàn xóa xa nước tung đá xóm xa nhà nó ngọt chuồn này bị đau mà lúc của rốt à xóa hay chia pre gì mà cha mấy anh group asor chụp ra, copy bài bài đó thì do asor bài lấy em cắt ra nè, copy về do asor sang sang cắt ra nè, copy bíp do asor la tăng mà cắt ra nè, chẳng là asor bị chụp ra chém cha, âm lúc anh hiến tổng lúc tới chi tới chọn đã đau bây giờ thế, lúc group nè, không biết là quá, thế nhưng lúc bật riêng chẳng ai bán, lúc bị đam cho chặt cáp luôn, cứ miên tiếp này nọ. Cả lại nâng có dưỡng án như bà là chết sắc mai nâng ná chứ chết sắc mối xì bà lại ná miên bắp bà thoát vô ná con giấy biết thà miên nấy đầu sắp tư sư nấy á xì chăn sau bị xa chả chả bốc tầm bia gần đạo đạo một trung cái gì bị chớn á mấy mà bà cái bị chớn lại tim mối xùm khó bằng ná lúc hướng xùm công ta chỉ bí nó cạp ô thật đang cạp hay cầm rong cái thở bị chốn bởi vì chuồn nó xí ở chuồn thế vì sao rồi vì sao ở chuồn hậu thế nên vịa nam mua để miên vịa cho bao nhiêu bố cứ nè nông miên bọc thó xì vừa lấy biết tập phẩm ra hơn nó cáp nó đọc không ai lấy lên như phun chưa cáp phải lên như phun chưa cầm rón cài rồi anh chẳng à vịa xin nó nêm nó thấy chẳng hả sao vịa môi mũi nọ vịa thả chê dù nó chê dù bọn mơ vịa sẵn đàn bao chê dù chân là sợi chân là vùng chị dùm nè nó dần đàn vào chị vô á hay chị vô cả lá dây phật lử nhưng chị ngon trong với chị vô việc mà lấy sót á hay bước không ai dưới đây bốn đại thọ lư kinh dây hướng về trên là vùng này soi biển luôn thế chân tẻ nó cứ nhẹ chứ nè cứ dần đàn việc vào chị dùm nè vùng vùng tơ cầu là vùng tơ cầu nhẹ chứ nè chân là sợi đó cứ Phật Bà Sa đang đã ao phần niệm tới Phật này, tu ông Phật Phật chín này ông miết sợi tới đúng không? Chẳng phải chín là sợi, có thể niệm Phật ông miên trong mà rồi niệm, rồi niệm mà sợi vẽ anh bầu được cao trăm năm, bỏ bội niệm. Chứ nếu anh nói bịa xin là niệm nó đầy người họ cái nó sợ từ nấy đến cái tập một lúc bị đàm, cho sạch cả cầm lòng cào, cào bị át bát Phật này dùng, sợ khai khai vô hại. Nơi miền ấy là ba để khám ai dương hát ta sát-tra khám ai mà hát ổ cha mình xóm ba ná bốt mà đất bẩm phán hay nhạc chọn khỏi mà tiết bẩm phán chào ổ chứ cũng nắp tốt ở miền tầm lấy chứ xóm bắt bắp bà thó bà chân chít mùi đó ổ cha sát-tra khám ai miền sát-tra là ba sát-tra là ba sát-tra tê sát-tra có buôn sát-tra chút bắp mến chết thì cha đấy nè cha lưỡi ấy sẽ ta bay tắc cha lưỡi ấy sẽ ta buôn tắc cha lưỡi ấy sẽ ta phạm tắc.
1: You're listening to Fairchild Radio, a new multicultural voice for Greater Toronto, AM 1430 CHKT.
0: Bao giờ sẽ ta là bài sẽ ta là bài sẽ ta khá cha chỉ bị cáp sẽ ta khá chia chia cầm rón cáo sẽ ta khá cha chỉ bị rì. Khi tầm nó chẳng nhẹ sắc xa xa xa khá gọt vẹp trong cả nạc trong thác không ai dưỡng cái tư tài bà rắn châu mà tế đại bà rắn riệp chóm vì tòa tiêu một đêm là dưỡng là bất ở tế bố vẹp bà rắc mẹ bà vì vót luôn ta tám sẵn cung tám sẵn mái cá tám bà rìa cá vui tử hơi bớ ta sắc xa là ạch chế bà khiêm vẹp tư bông bôn tha cả sắc xa mẹn tên á ní bà vót đang khiêm tử tuôn bàn phì nà thế tôi ban về về riêng song hôm nay đã ở cha một phần đấy, sắm đại bảy sắm mấy thì thập đại chùa nào, ខ្ញុំនៅពីក្មេងខ្ញុំតែងតែស្គាល់ព្រះអង្គស្គាល់ស្អីចង់ដឹងពីអិរិយាបថនៃការសិក្សារៀនសូត្ររបស់លោកចង់ដឹងពីអិរិយាបថនៃការធ្វើការរបស់លោកលោកធ្វើការមកចាត់ណាបើអានពាក្យហ្នឹងគឺអានតើច្បាស់អត់ថាប្រឡំទេហើយបើរៀនសិភៅហ្នឹងគាត់រៀនមើលតើជិលអស់បន្តទៀតអត់ធ្វើលេះឡោះទេហើយការងារក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺលោកធ្វើកិច្ចការងារមានពេលមានវេលាច្បាស់លាស់ហ្នឹងជាទុនមួយជាចំណែកមួយណាដែលអប់រំខ្ញុំតាំងពីក្មេងមកប្រវត្តិរូបមកហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់បន្ថែមអាយុទេព្រោះឆ្នាំ82 83ហ្នឹងមករៀនឆ្នាំ79ទៅប្រធានយុវជនអញ្ចឹងវាត្រូវបន្ថយអាយុបើមិនទៅនឹងបន្ថយអាយុចាំពិតអាយុពិតមិនមែននោះទេអាយុពិតច្រើនជាងនោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាអសសសម័យកណ្ដាលហ្នឹងគឺជាឃ្លាំងគឺជាយុគមាសដែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអបានចាប់អារម្មណ៍ទី1ទៅរឿងសេដ្ឋកិច្ចទី2ទៅរឿងនយោបាយទី3ទៅរឿងច្បាប់ទី4ទៅរឿងអសសិលខ្លួនឯងនេះព្រោះសិលវិធីសិល្បៈអសសិលគឺសិល្បៈសិលវិធីតើមើលឃ្លាការពីរស់ណៃណងខ្ញុំដំបូងខ្ញុំអានឃ្លាការបោះអ្នកព្រះព្រះរមវិសាអ៊ូតងយនគរតាមផ្លែសបាយតែភ្នែកក្នុងចិត្តរងកម្មកូនប្រុសមិនដាច់កំភ្លេចបណ្ដាំកបាសសោតឆ្នាំតែម៉ាំលេងថោកជួនល្អប៉ិនដល់ខ្ញុំទៅមើលការបោះព្រះសម្ភារអស្ចារ្យតាក់តែងតាំងពីអត្តន័យតាំងពីពាក្យជួនតាំងពីខ្លឹមសារតាំងពីអត្តន័យគឺល្អមែនតែសឹងតែរស់ណាដៃណាបដូចម្បានដល់ខ្ញុំទៅអានរឿងសព្វសិទ្ធទៀតរឹតទៅធ្វើខ្ញុំជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍មែនទែនពីចាស់ពីដើមលោកប៉កែម៉េះអសរសាសហ្នឹងលោកប៉កែម៉េះពាក្យពេចន៍ហ្នឹងឃ្លាប្រយោគហ្នឹងណៃណងនេះកន្លែងហ្នឹងដែរខ្ញុំយល់ឃើញថាគ្រឹះរបស់លោកគឺបាលីសំស្ក្រឹតនេះភាសាបាលីភាសាសំស្ក្រឹតវាអស្ចារ្យមែនទែនគឺបាននិយាយថាពាក្យពេចន៍ហ្នឹងដល់បីបច្ចេកវិទ្យាដល់សពថ្ងៃ 3-4000 ឆ្នាំក៏ពាក្យបាលីភាសាសំស្ក្រឹតនៅតែមានពាក្យសងទៀតតែសាក់ក្បួនបង្កើពាក្យមិលអនណាល្អមែនទេទីនេះយើងមានភ័ព្វវាសនាខ្លាំងណាស់ដែលភាសាខ្មែរយើងបានភាសាបាលីសំស្ក្រឹតជាម៉ែជាឪរិញច្រានភាសាយើងឲ្យមានវឌ្ឍនភាពតាន់គេជាប្រជាជាតិជឿនលឿនដែរប៉ិនតែយើងអន់ថងមួយអន់ថងណាខ្មែរយើងច្រើនតែបោះចោលអ្វីដែលរបស់ខ្លួនឯងឆាប់ទទួលយករបស់គេហើយយកទាំងស្រុងមិនទទួលរបស់ខ្លួនឯងប្រគុណចាប់អូនអូនចាំចាប់អារម្មណ៍មើលទៅចិត្តនេះមកទូក្បាលនេះចុះកុំនិយាយទៅច្រើនពេកភ្នែកច្រមុះមាត់សក់ក្បាលកអណ្ដាតធ្មេញទាំងអស់នោះមែនភាសាខ្មែរទេណាទាំងអស់ភាសាបាលីសំស្ក្រឹតទេអាចខ្មែរកើតមុនបាលីសំស្ក្រឹតជិត10000ឆ្នាំភាសាដើមនៅណាឃើញបោះចោលអស់នៅសល់ពាក្យក្បាលមួយនៅសល់ដល់សពថ្ងៃត្បូងយីអានេះត្បូងចប់ណែខ្មែរក្រមអញបាយ2 3ត្បូងចប់ត្បូងក្បាលណាដូចអញ្ចឹងនៅក្នុងរាជសព្ទជីវិតតំកល់លើត្បូងឃើញពាក្យយើងមានតែយើងតែការទទួលយកភាសាគេយកវប្បធម៌គេមិនអាក្រក់ទេប៉ិនជួយចេះអភិរក្សកលៃហ្នឹងឯងដែលមនុស្សខ្មែរយើងត្រូវគិតណាបបិយប្រុសខ្មែរពីដើមចូលចិត្តធ្វើនិមិត្តកម្មនិមិត្តកម្មហ្នឹងក៏យកធាតចាស់បងធាតថ្មីបង្កើតបានស្នាដៃមួយទៀតអត់ដែលបោះចោលខ្លួនឯងទេតែខ្មែរសពថ្ងៃអស់លីងបាត់ចោលអស់ឡៃនេះជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលអ្នកសិក្សាអសសិលគួរតែចាប់អារម្មណ៍មើលអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យកណ្ដាលបងអូនអានបានប្រមាណ10រឿងអីចេះរៀនមួយឆ្នាំនេះបាន10រឿងនៅបងបែរជាអត់ចូលចិត្តអានអត់ចូលចិត្តស្ដាប់អត់ចូលចិត្តមើលណាខ្ញុំឃើញអ្នកកសែត Washington ណាក៏សម្ភាសជាមួយ Bill Gates គឺថាលោកអានសភៅក្នុងមួយឆ្នាំប្រមាណក្បាល Bill Gates ប្រាប់តែអ្នកកសែតនឹងវិញថាខ្ញុំអានមួយឆ្នាំ500ក្បាល500ក្បាលមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមួយថ្ងៃ Bill Gates អានសៀវភៅមួយក្បាលជាងហើយដែលការងាររបស់ Bill Gates សឹងតែរវល់គ្មានពេលសម្រាកទេទោះមានកាន់ក្រុមហ៊ុនមួយណាក្រុមហ៊ុនច្រើនហើយ Bill Gates មហាសេដ្ឋីលំដាប់ទី1មុនណាមុនអ៊ីឡុនម៉ាស់មកហើយអ៊ីឡុនម៉ាស់តែទី1ឃើញនេះសឹងគ្មានពេលសម្រាប់ក៏នៅតែអានបានប៉ុណ្ណឹងអានហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យជាតិសាសន៍គេហ្នឹងមានការរីកចម្រើនទៅលឿនចង់គេអានតែហ្នឹងយើងងាកមកក្បែរយើងវិញបងប្អូនរៀនមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រនេះបានមួយឆ្នាំហើយស្នាដៃសម័យកណ្ដាលអានបាន10រឿងឬនៅទីនេះបងប្អូនអានបាន10រឿងខ្ញុំគិតថាអស្ចារ្យប៉ុន្តែបើ10រឿងហ្នឹងមែនតើវាតិចបំផុតតិចបំផុតសភៅនៅផ្ទះខ្ញុំបើមានសរុបអាចថ្លឹងយាតពងុនណាប្រហែលជិត10តោនសភៅជិត10តោនផ្ទះល្វែងមួយមកជន់លើអត់មានដៃទេសភៅពេញនោះទីនេះឯងខ្ញុំឃើញអ្នកសិក្សារៀនសូត្រខ្លះអត់មានឯកសារហើយចេះហ្នឹងខ្ញុំកោតសរសើរខ្ញុំប្រកែកណាអត់ដែរអានសោះចេះទីនេះហ្នឹងជារឿងមួយទៅគិតឥឡូវសង្ខេបខ្លីទៅចោះព្រោះយើងអត់មានពេលទេពេលវាខ្លីណាស់បើនិយាយពីអក្សរសិល្ប៍វាធំពេកយើងមកមើលសម័យទំនើបសម័យទំនើបដែលគេចាត់ទុកថាស្នាដៃរបស់ព្រះបទុមប្រទេសោមតាមទៅណាស់គេមិននិយាយទៅរឿងការមិននិយាយរឿងការបោះពុំចាប់អសរទេស្នាដៃទំនើបគឺស្នាដៃដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតថភាពពិតនៃសង្គមខ្ញុំប្រាប់បើមានស្នាដៃដូចទុំទាវតែមួយឬពីរសម័យហ្វូណានសម័យចេនឡាសម័យអង្គរយើងអភិវឌ្ឍសិក្សាវត្តដែរបងអ្នកឃើញទេនៅក្នុងសម័យទុំលង្វែកស្អីខ្លះស្ដាច់បៀបម៉េចច្បាយសុកបៀបម៉េចមេឃុំបៀបម៉េចបជានរិះបៀបម៉េចប្រសងធ្វើធ្វើម៉េចធ្វើតោកលក់បានណាផ្លុំផ្លុយបានណាទីនេះបអស្ចារ្យណាពីកុសោមលោកតតែងនៅក្នុងឆ្នាំ1915ប៉ិនលោកឆ្លោះមិនចាំងសង្គមខ្មែរ1550ជាងហ៎ជិត500ឆ្នាំមុនគឺនេះអានឹងឯងសម័យទំនើបគឺការលើកឡើងឆ្លោះមិនចាំងអំពីតតភាពសង្គមតែឥឡូវនេះលោកបណ្ឌិតឃីងហុកឌីបានរកឃើញនៅស្រុកបរាំងមួយថ្មីមុនវិខុសោមគឺស្នាដៃបណ្ដាំតាមាសតាមាសក៏កត់ត្រា3រាជវង្សស្ដេចតើប្រជាជនខ្មែររស់ដោយលំបាកដោយវេទនាមកចម្បាំងយួនសៀមនៅលើទឹកអីខ្មែរវាមិនរាជពលខ្មែរលំបាកវាមិនទៅមើលព្រឹត្តិការណ៍ឡើងវិញពលអសសិលឆ្លោះមិនចាំងអំពីតតភាពសង្គមហើយអ្នកដែលនិពន្ធស្នាដៃទំនើបល្បីបងទៅចាំអ្នកបាត់ដំបងនោះហើយក៏បាត់ដំបងញុកថែមក៏បាត់ដំបងព្រះទឹកថ្មីរះលុបានដូចចាស់ក៏បាត់ដំបងនេះខ្ញុំបានសិក្សាណាតាំងពីឆ្នាំ2016-17ខ្ញុំមកដល់ជាដើរគិតមើលហើយនេះបានអ្នកបាត់ដំបងប្រកែប្រកែម្លេះទៅបែបសិនសមុទ្រក៏មានអ្នកកំណត់អ្នកស្ទឹងតែបើនិយាយចំក៏អ្នកបាត់ដំបងដែរព្រោះគាត់ធំធាត់បាត់ដំបងដោយសារបាត់ដំបងទឹកដីល្អណាស់ដល់ទឹកដីល្អណាស់ផលឡានុផលទាំងអស់ហ្នឹងវាហូបចុកគ្រប់គ្រាន់នាំឲ្យរេស៊ីមមានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យដល់ប្រាជ្ញាបាទីហ្នឹងវាប្រកែវាឆ្លាតណាស់និយាយដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតសង្កោចខ្ញុំគិតណាស់ខ្មែរសពថ្ងៃអាហារហូបចុកខ្វះការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់បើស្ដាប់បារាំងថារេស៊ីមខ្វះពីដើមកសិករគាត់ហូបតែត្រីក្រឹមតែក្រាញ់តែកូនត្រីថាតូចតូចណាទៅសុំបញ្ជាក់ត្រីថាតូចតូចនោះមានរេស៊ីមខ្ពស់ជាងត្រីធំទេគេនេះគាត់អត់ខ្វះប្រូតេអ៊ីនទេគាត់មានគ្រប់តែសប្ដថ្ងៃវាអត់មានហេតុអត់មានបើយើងបំផ្លាញខ្លួនយើងអស់ហើយហ្នឹងដាក់ឆ្នាំដាក់ជីដាក់ខ្ទេចសុំអីទៅចលែនមួយគ្មានផងឆ្នាំ2005ខ្ញុំបានចូលរួមពិសោធន៍មួយបណ្ឌិតសៀងហួយផ្នែកគីមីឆ្នាំពុលទាំង14ប្រភេទដែលគេហាមបំផុតនៅស្រុកខ្មែរមានទាំង14ប្រភេទតែពិសោធន៍ជប៉ុនឆ្ងល់ពុនសួរពួកណាឯងសួរពួកអតិទេពអីបើអត់អីសោះអញ្ចឹងឯងអាឆ្នាំពុលនោះវាគ្រោះថ្នាក់បំផុតយើងវាស្មបឹងទន្លេសាបយើងនេះណាអាចចិញ្ចឹមប្រជាជនដីគោកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលឥឡូវនេះផ្គត់ផ្គង់តែខ្មែរនេះឯងហ្នឹងអត់គ្រប់ផងអានឹងជាអត្តសញ្ញាណមួយធំហើយបងខ្មែរណាពួកយើងបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីអស់លីងការគោករាក់នឹងវាលឿនមែនតើបងអូនធ្វើកំណាយសំងំខ្សែហ្នឹងហើយលុប4ម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល6000ឆ្នាំ À lâu nay dạ bê tay mà phê xám thôi xám trong khối tức đến lúc phải chưa cả lạc mai chưa cả đá băng tử lê xám khai và xa khai phán tầm thủng băng tử lê xám thì không miên phí thế này là phục lộ răng mình ấy American mình ấy có ưu tử xa phí và tê qua phí ấy phí xâm mắt bác khóa cha trong khối một phát khi em phép qua ta xây để lo cho nghiêm phát là giọt mai thế mình ấy xa lắm mắt bóng bình đất khang bảo vật xa นั่งอเมริกันมันได้เต็มสลับประมาณชั่วโมงในแนวเซฟจินานกองหมายห้องนี้เราเก่ากระถักเขียมอูดถักหมายอูดบางเขียมโซ่ไว้เนี่ยแบบไอ้เมื่อปีกองนิวยอร์กนั่นล้อไอ้ปารีสล้อไอ้เซี่ยงไฮ้ล้อไอ้โตเกียวล้อตีกองล้ออย่างเงี้ยเพราะเราเป็นอัดเมียนประเทศน้ำมวยเมียนทะเลบุญมุกจะชอมอย่างนี้นะเมียนดีอัดติดไปตีนเอาจนเจ็ดหมายเนื้อฟิบอัจฉริยะแต่หมายอัจฉริยะสลันอัจฉริยะทายสาดึกบังเดเลซานนั่นเนื้อเลือดไปพบโรคอันเมียนปีเราได้ภาษาตะเขาโจเราได้ฟังตะเขาจันบักเมียนบังเดเลซานนั่นได้ในสันดอตำเนียกันดาวต้องลิขิตเนาะตัวเนี้ยดังจะตะเลเมกงขนมวยวิตตี้เมียนทีตะผ่อนมันฟอนไม้กิบเลยเหมือนนักอ่านดังนั้นตะเขียนสอบสการในคณะกรรมการชี้กบกรองผู้มันร้ายเหม็นทรอบเธอมุ่นกิมพอดให้สามชีมปีเราบอกถึงสายชีมปีไอ้พวกตำรวจใช่ไหมล่ะแต่ทุกการนะสายชีมนั่งทีนี้ฉันยืนหัวคืนเขาวู้ไปอาจารย์กิตุสการ์ตาดอกหรือมีสังกุริยอ่อนอันนั้นให้ได้ยืนกึศเต้ยจุ่มนอนกล่าวประมาณจุ่มนอนเทียนปีชุนขมันและตะเวทเนียสมบัยที่ใจก่อนแต่ปลาอุยยะมวยจอมสักสามรอไงทั้งสามสักชั่งปีดามาได้เมียนเราเมียนปุ้งจะก็บังตะเลเข้ามาเดี๋ยวเมาไปนานกินมิ้นเจสนาอัมพลายยังไงปลายอุยยานั้นถ้ามิ้นไถนาโจบ้านหาดดกันละครั้งดอกขันเลื่อนทีนี้นั่งยืนสักษาโบเรื่องมวยในไทยฉน้ำไปสปียิ้มตั้งขายมวยกี่จังหลายไทยเนี่ยเมาชงมวยมาแก้วกันแต่ติงกุ้งติงหินก้นกุ้งก้นหินตุ้งตุ้งเหม็นจะหอบมวยดับบ้านกะสกอจับลวดตั้งอ๋อខែមួយនឹងអស់ហ៊ីងអង្គឆ្នាំក្រោយមកស្រូវបន្លែសណ្ដែកទាំងអស់ខូចទាំងអស់ព្រោះវាអត់មានសัตว์អត់មានសัตว์ទាំងទៅបំផ្លាញសัตว์អត់នោះដូច្នេះខែនឹងតែទិញស្បៀងទិញអីចូលវិញតាំងពីមុងទិញគេមកចុងក្រោយមកបច្ចៅរាមាទី9ហ្នឹងអស្ចារ្យលោកសិក្សាសាវជឿហ្នឹងលោកខាត់អាដើមអាកាសយ៉ាក៏រាមាទី9ហ្នឹងខាត់ហើយអាកាសយ៉ាដាំខូចទិញមកបើចង់ឲ្យបានជាសៀមក៏រົບណារាមាទី9គេសួរខ្ញុំទៅសៀមមកថ្ងៃហ្នឹងខ្មែរមិនតែងាយទេព្រោះគេអប់រំកូនចៅសៀមប៉ុណ្ណឹងរាមាទី5មហាជវិជ្ជរាងកនហ្នឹងទៅសេពាកទុកបាត់ដបងសៀមនេះដីរបស់សៀមអញ្ចឹងកូនសៀមបាច់ឡើងមានអារម្មណ៍មួយចង់បានណាដែលស្អីដែលស្អាបីដាលោកបច្ចៅមង្គុតហ្នឹងប្រាំងសង្កត់ឲ្យបកុលនឹងឲ្យខែតឲ្យមកខ្មែរបកុលនឹងឲ្យទៅឡាវឡាវតាំងពីវៀងចាន់មកអត់តាំងពីលោកប្របាំងស៊ីមិទួធះអស់ហើយដូចអញ្ចឹងរាមាទី5ណាចូឡាលង្កគាត់តានទុកណាលោកមានចិត្តចាំនេះនេះខែកក្កដាឆ្នាំ2025នេះសៀមប្រកាសអីចាក់កំពង់ភូវិនាតតែចាក់កំពង់ភូវិនាតបុត្រាដែលជាទីស្រឡាញ់បំផុតរបស់ប្រជារាមាទី6ហើយត្រូវឡើងក្រុងរាជក៏ប្រតែដោយសារព្រះអង្គមានប្រពន្ធជនជាតិអ៊ុយក្រែនទេអត់ព្រមដាក់នាងទៅជាមហេសីបន្ទាប់ទេដាក់មហេសីទី1យ៉ាងច្បាប់ថៃអត់បានទីនេះគេគោរពមហាចូឡាលង្កគោរពដល់កូនគោរពដល់ចៅអញ្ចឹងបានយកអានឹងមិនដាក់ជាក្បួនវាយរបស់យើងខ្មែរយើងអត់បានសិក្សាទេអត់ចេះសង្កេតអត់ចេះពិចារណាទៅនឹងគ្រាន់តែចង់បានសញ្ញាបត្រទេគឺនេះអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគាត់ជាការបញ្ញាក់ទេព្រោះទៅបីខ្ញុំមក100ដងទៀតបងប្អូនអត់ទៀតក៏បងអត់ចេះដែរគាត់បញ្ញាក់ថាដើម្បីចេះតែសំភីតែស្វាតជាតែមើលសភៅតែចេះឆ្ងល់ស្អីទៅធ្វើមនុស្សរុងរឿងគឺការចេះពីឆ្ងល់ណាអញ្ចឹងមិញខ្ញុំនិយាយពីទំនើបទំនើបយើងឃើញទេថាអ្នកនិពន្ធខ្មែរនៅក្នុងសម័យកាលហ្នឹងអស្ចារ្យណាស់អេដាមអបញ្ញរមតៃរមតៃសងអប់រំបានប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់3ដងប្រធានបាតស្អីទេផ្កាសពូនកុលាបៃលិនហ្នឹងនៅតែនោះព្រោះមិនអីនៅល្អ สนาได้ยังชอบบัญชังอัมพีตัตเพียบสังคมกาปราศรวิธีของกาไต้พ้นในหนองปั้นจะสู้แต่ชอบบัญชังบ้านถึงอ้อยอัตเตในกรงตุสเลสโซเซลกิพรามท่าสังคมแต่งมูลเวียเชียประเทศวิสัยเนี่ยนิพนธ์เชียวัดสังคมแต่งมูลเชียวัดทวิสัยเนี่ยนิพนธ์เชียประเทศวิสัยขย่มเมื่อเติบโอนเคยไปอาปอบกาชูเคยไอ้จังเต้ขย่มเมื่อเมียนอ่อนนะเนื้อในขมชื่อเพราะเมียนปรุงเนื้อกรุ๊ปเมียนปุ๋ยเนื้อนุ่มเมียนต่างหากเมียนเส้นเชียเห็นไหมจังเมื่ออ่อนนี่เนี่ยปนเซนเยอะก็จะเมื่อเคยนำเสียเนี่ยปนเซนเยอะเมื่อเคยเนี่ยจากเนี่ยปนก่อนเชียร์ประเทศไทยสังคมเชื่อวัฒนวิสัยโดยเฉพาะบางกิจโยเรื่องบุญพรำนโยมาเพียบเต็มเนี่ยมือเนี่ยปนในบาตรมองสมุทรเขียนเรื่องนี่ปนในของสมัยก้าวสมุทรเขียนเตียนแต่ให้เมียนคลำซาดักดามมันโดยเขียนแต่งสองเตก็ลาไปเลยกาสปูนแต่ทำไมเรียกเรื่องพันได้จ้ะคือยศตระเซนสมัยนั้นกุมยมรังนั้นสมัยไอกรีติดเนี่ยตั้งแต่สุธากาชมจังเป็นเด็กเนี่ยปวดหยกท้ายก็เคยมาจงนู่นให้ก็ไม่เคยมาจงลูกซุนสรึงก็ไม่เคยมาจงมีแค่ให้บ้านเชียนมีสัตว์ไอเซนมีแค่บอดมวยมวยเนี่ยบ่โอนแต่เซนมีเรื่องแต่ทำไมเรียกเรื่องพันได้จ้ะแม่โอนมือจำปันนั่งเงี้ยโอนแต่ตุ้มมุสนาได้จังเนื้อจนลักษณะมาป้อนผมบัวหน่อยสายซับมาป้อนบัวหน่อยหอบซับน่าได้จับอ้อนึงแต่ในปุ่นนึงก็จะเสียอีกละให้เหม็นมือถึงสนาได้ก็ไม่มือสนาได้เสียมมือสนาได้หยุดมือสนาได้หลาวมือสนาได้ฉันปฏิชิตยืนนั่งสมัยกาจะมุดนี่ตาวับทอกีบีไหมเซติกีบีไหมสังคมโยบายกีบีไหมอันนั้นจงมวยจงมวยที่เอาเดิมเอื้องไปเล่นไม่บานลุกเล่นยอมมาปังหางทำไมไปด่าหน่อยสวาไปเล่นเต้แต่โดยสารเรื่องมวยนั่งไงน้องมาทำไมปิงชัดดัดอารมจบจบไปเลยนี่เนี่ยสามัญมือคือปนังมาจุ่มนัดมวยเทียดมาล้อไงนักชมตอนเราเคยหลบครูนามวยเสียอัดเลยไปเลยนะคนรีเปรียดใจยังไงดาตื่นตามพลอยนั้นก็คือตอมใจฉับหาหรือโสบัดจุ่มเรียงบัดจุ่มแวะเพรมคนรีก็สู้ชัดชัดได้นั้นชัดเงือบังเนื้อเทคนเฮ้ยมันยังปีน่าชีเรียนเฮ้ยชีเรียนไอ้เด็กคนจำอดดังพอเฮ้ยชีเรียนบัดยุแวะเพริมมันยังไงจะจัดกระทรวงท่ายุแวะเพริมนั้นไอ้เด็กคนจีขมเอาจีซัดหรือจีรบกจีดเฮ้ยสอบยัยเพลยังยัยประเวียงดานจังเฮ้ยจำอดเมียนเพลอดเมียนเวียงดานนี่คนปนักจำอดดังจำบ้านนี่ส่งไปแต่บัดสักกระวาจอพายรอชนามนี่ขยมอดดังแค่ชีเรียนพ้องผมท้าดอลบัดตำเนื้อทำไมยังบอกเมียเคยสะพานน้ากินเจี๊ยบบัดสักวาตำเนื้อสักวาเจ้าพายเลยเปี๊ยสักวาเมียในทำไมสักนั่นคือชนะกระวานั่นคือโปลโปลนั่นตำน้องชนะทำไมมันได้บ่บองกับปีนี้ตำเนียมตำล็อกมาเจ้าใจโปลตำเมื่อสะพานมัดสลับไหลตัวสนามไหลมัดสลับไหลชนะตีปีเลยตีบุญเห็นนะเอาญาแมนสตานาเปรย์ที่อันนี้องค์ยาปิตู้ชมกระเซมโลกบาลกระเซมปีประวัติโจชามขมายแต่ลูกกิจพุทธศักราชมันกิจคือศักราชเนี่ยกาโดมาโจชามยืนสับไงนี่คือโดนครองพุทธศักราชมาป้อนผมใบร้อยห้าสับบัตรึงคือศักราชมาป้อนใบร้อยเชียงนั่นสมัยก่อเช็คยืนมือเนี่ยโจชามจันกระเตยมินบ่าวชาวนะยืนจมลมแต่บาลปีไปทั้งไงโจชามขมายเนี่ยสมัยมุนโกทีนี้บัดสักกระวานั่นไงคือบัดเชียงไปโจชามไปสักวัดชนามสักนั่นชนามทีนี้ขมาได้บอกมองเจ้าปอบทองนั่นปั้นตะขวานเวลาลีไปโจชามนั่นไปเตยจะอ้อมบอกสเปรย์ปากแก่ทีนี้สนาได้อสสารนั่นเวียนบานเตี้ยตกนู้ตุ่มเนียมตุ่มรอบไปนี่ปั้นจำสัวท้าตาอยู่จนขมาตาลูกครูขมาประมาณนี้ได้เจยอมมาเกาะกระไก่มาเหมือนมาศึกษากระไรนั่นไงเชื่อกระไรเนี่ยยืนถักกึศนะยืนอ่านสภาพมวยมวยยังมือตาสนาใดอย่างอ่อนนั่งเบี่ยงเงียนต่ำไหลดูคืนนี้เท่นึกเขาสมัยกาลที่มุ่งคืนมีเนี่ยปนรอบรอยรอบปอนรอบเมินอ่ะแล้วนี่เงียนจะเพิ่มรอบซ้ายเนี่ยไม่บันยืงอ่อนจะมาทำการศึกษากันโดยสารเนี่ยที่ปนนั่งเนี่ยได้เชี่ยวประเทียมวิสัยเมื่อเตอวัดทบวิสัยเมื่อเตอสังคมนี่เวียดตำเท่า cả chồng chăng vĩnh đã tâm tới đôi chân này giờ mà thôi chỉ cả ông đồ mặt cả chỉ nếu cái này nâng hay bập ôn vô lại nâng chứ ba ha hay khỏi ôn khai tới chỉ này thì ôn nhẹ đó là bảy cái này nâng chỉ chip muối chỉ cả rồi xin chăm chỉ vẫn muối bao lâu mà nữa đây khi ông bạn prata à vậy thì khi ông mình vậy ní chọn ập ôn mưa thì khấm bà để bắt để phải lúa để tam sừng cung thôi mấy bậc ca hết ca nghĩa dương bà cùng lúc luôn đấy thì ca say thì ca nhân thành đạo